0: มีเราพี่อ่ะมีเราพี
1: ่ดันน้องอินไอ้จักซังได้เลยเอจักทวงเย
2: จักทวงมีเราพี่อ่ะ
1: อัสดันน้องอินมีเนตารกะไอ้กิมิงเสียมีเราพี่ก็วุ่นนิ่งกินนี่ก็ไอ้กิมิงมิสนาเกาหลีไฮเบเซ่เกาหลีขึ้นนี่ดันน้องอิน
2: นั่นมิตุเดี๋ยวมันรอริตุดิ
1: อิส
2: ไอ้ดินะมีเราพี่เนี่ยปกใจงงตุดิไอ้ดิโก้มีเราพี่ต้องเกาหลีให้ชินิ
1: เกาจงนะ
2: เกาหลีเนี่ยมีเราพี่
1: อัส
2: กันช่างเนา
1: ะอินช่างพอดีเนี่ยมันกาลันตีกับเก่งวัยก็กังช่วยจานิเงี้ยเนี่ยทงอีบะ
2: ฮาวดงมันเคล็ดอะ
1: จ้าคู่
2: จ้าวิโรยดะเฮ้ยก็ดูเรื่องดีกังบุตรตั้งบุกมันตลาดเถอะขรามาเยี่ยชั่งละกันนะดูไม่เลี้ยพอดีเนี่ยยารวยอันนี้ชิมาถักเตอร์ฟีดูปามุดร
1: อปามุยเนี่ยกำดองนี่ดานงินคุยมาด้วยนะฮันดักที่โรงพยาบาลดามุบุคลิกขังระอันนั้นไอ้หลักงั้นเดรบะ
2: อันมุกซูโรงพยาบาลบุคลิกบะอันดีโฮสเทลที่กันอะไรเลย
1: ฮาวจุปุ่ดีบ้าบ้าเลยคุยบุ้งว่ากิสกุลจันนบจักชิงเลยรึมั้งกันเนี่ยไอ้ยามูโรงพยาบาลจักถึงมันจะกระโดดนี
2: ่นั่งมูโฮสเทลจักถึงด้วยปะ
1: ถึงด้วยนี่อัสขังเด็ดด้านน้องเองไอ้กี่เอ็กซัมส์นักศิลป์ละบันนี่อีมาสุเนี่ยอีบอทล์มังหะตารุกับเชนหายดิอัสบ้าบ้าสุมาตาสามนั่นลุยรึมั้งนี
2: ่อดูเลยกันนะจักถอยทีละมูรออ
1: ดูบุดีใหญ่อดูด้าไอ้สุสันนิงบะไอ้นั่งมุฟัสพิทาลเดลเฮอร์กะบ้าบ้าด้วยยิ้มดมุปทานิงิ
2: ดูแลกันนะลูชิลูโรเน่ไอ้ที่ละมาเกี่ยวะ
1: เอ๊ดานุงิงเกคอมพิวเตอร์คลาสลูบุติไคโรดรอสาธารณลักตาบดีไปอาจารย์ลักตาดีสาธารณสิงห์ชาวนิงวยดร
2: อชาวนิงวยดายานิดา
1: โอ้เฮ้ยอะดูดีไอ้ลูชิลล่ะเก่งหาตั้งไงรู้มั้งก็ดานุงิ
2: ลูชิลูโรก็ไอ้ไงรู้มั้งเก
1: ๊
2: คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ดามีว่าตาร์กตาทิ้งบุพเพนิยมสิเด้อที่เราต้องไปยัดที่

0: Good evening, Manipur. Ni kanawai bira bano?
1: Good morning, Pak.
0: Kaide, good evening. Talk to you.
1: Lahan yo sa.
0: Why?
1: Ay, lamboy kun dagi. Lamboy kun lawang na kai dagi tomo bimota na sa.
0: Bimota, lamboy kun dagi kwa.
1: Hoy sa.
0: Lamboy kun je ka donda sa la ga tagi meam khangmi na si.
1: Kha so mo hab do. So mo ge ta hab do.
0: Why?
1: Aju lagi awang pang na ha ga pa. Sot.
0: Hoy kai bi cha palam bi do.
1: ไปบีกินแล้วมีเจ้าไปบีจะเกะอ่ะค่อยอีดับหลอกเนาะจะได้กิโลเมตรอ่ะมันมักขายมันที่จังนึงหลับน่ะไปบีเฮลละก็กว่าเอาไปบีเฮลละก็ดูก็โซมังโซก็มังก็มันสุยกจริงๆอีกอืมโซมังนี่น่ะชมได้เลยละมันมึงเลยเลยบ่กว่าเลยเลยแต่นะห่วยๆเย็ดลงมาสักกิโลอ่ะค่อยสิได้เยอะจนตาบดีอ่ะเสียไปซากกว่าห่วยๆๆอะดูก็อาเรียนจนอ่ะค่อยให้ทําโลกให้บ่ได้ซะห่วยๆทําให้โลกมันหนักนี่บ่
0: อะดูมานักเนี่ยนะแรกเลยห่วยๆใช้ตาถกสีบีมตาค่อยทรมตาบีดําบยํานุงไอจักเลยโอ้ยค่ะไอ้เสยําตะกันจักแกตักปิ้วอืมไปหนอมันจะหนูดีแกอะกังบ่อุนาอุนาฮะโรกะหนอดูอ้าวอะดูเกะสลากาดูเลยก้องจักเลยค่ะอือใช้ใช้ห่วยปิ้วใช้ใช้ห่วยดอใช้หูจุกาวดีอะไรกว่า
1: โอ้ยค่ะไอ้หายเจอแกดูดิกันนานสักปะเนาะใช่สักปะเนาะอะดูดูดังยิ่งเยอะแกซะอือฮึใช่ดิอ่ะคุยใช่ยิ่งมากกว่าตัวหายบิวมาถ้าเอามาไว้ในหายเจอแกดูดิใช่หัวขังเจอเดรอหายบิวอ่ามันนี่ถอยไปกี้ปุชปุชีน่านั่งกะ
0: ทิ้งนะทําดาบปุชิดนังกะทิ้งนะรําดาบปุชิดนังกะทิ้งนะรําดาบฟานิฟานิใช่สิคุดอลตอกจะเกตามินะรสิซารุยาบิดปะบิมะตะอะมะตังเดฮิมบิดะกะนูอะมะตังดิฮาปิบะยานิโอ้ยซาอะลัมบุคุลวางละกะจะกิอือฮึโอ้ยนามมอมอละนามตังฮาจะกิฟานิฟานิใช่คุดอลตอกจะเรตามินะรสิมอมอนกะลอยนะนาเรดิโอตาบิดิบะปุนมอตาบิดิสิโอ้ยซาทากะตะริ